and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Egadri job. Not only these of people, didn't send you so tired. Not only empty trouble, hopeful. And what can be? Don't how can we see them lonely that we land with that? Not only the way. A gentle sister job. Yoga gets on jibble with cook and lambe. Machine and again I lay. A dead way, big yala. Not a big way. Oh, wait, you did. We die so good people. Now, jewelry will tell me. Serious. Diverse in knowledge. Did you gagway PDF car? Not a big way. เมื่อเดียวมึงก็ยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเห็นอะไรมึงยังยังพี่ดูเรื่องอะไรมาดูมึงก็มันมาเลยมาดูเหตุด้วยหรือมาดูเหตุมึงยังมาดูเหตุโดนมาตัวเองเหตุโดนมาสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงไหนจ้ะ เราเลยเตรียมเลยเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะเราเลยจะเอ็ดจุดที่ใช่ไหมเราเลยเชื่อใจจุดที่สุดตรงนั้นจ้ะเราเอามันได้กูได้จ้ะเราเลยจะรู้ว่ามันชอบกูมันเชื่อเราบ่

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กลายเป็นจะมาขันซาแกอ่ะบาบีมันนี่เรามาจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอ่านี่นี่น้องแม่ที่ปลาหมูนี่ทานพี่รองหารุงงูนี่พาชิดตามไปดูหารุมาอัดยาสีเลยที่อัดยาสีอะไรดูพาลูกมาไปดูเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้าวงูไม่เอาสูบีดอกจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูก
1: ชอบตัวเลยเลยจะช่างใส่จอปลาตัวเลยเอ้ยไงไม่รู้ใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะเอ้ยก็น่าชอบ
0: Đi tóm lại chuyện này, đi chuyện này. Dạ.

ketchup. And I'll catch up. You said bitch up. We said KI. Do you got it up? I don't let these up people. Didn't tell me I'm so tired. Not a busy trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be sitting, let me get a wind and drink out. Not a wind and drink. A gentle sitter job. Yoga got so jiggle with cook and lambe. Missionary again, I lay. A battery, big hair. Not a big deal. โอ้ยหนูจีมีตาสุกุบจีนางโจ้เรียกกุบจีเซียสไต่เปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งจ้าจีดูกากรีบีดีเอฟก้านางโจ้จีดูด้วยมีตาหูกูเย่เย่เย่สั่นจีเนี่ยอัตตาดูเป็นแค่ยาเด็กนิ่งเย่เย่จีดูเรียกานางโจ้มีกุมมันมาด้วย เราเป็นตัวมาตัวนี้เองเป็นตัวมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตอนไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้เราเรียนอะไรคะเราเรียนเตรียมเตรียมแพทย์ปีมูจ่าไหมเราเรียนจุดเอชดีเช็คทำไหมเราเรียนเสร็จจุดสับตรงไหนจ้า เราอันนั้นได้กูได้จ้ะเราไปดูน้องว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่หรอ

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Ekadri job. Not only these are people, didn't tell me I'm so tired. Not only in trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and regard. Not only the real. A gentle sitter job. Yoga got so jiggle with cook and lambe. Machine and make a lane. A dead you be here. Not a big lane. Oh, wait, you did. We die so good people. Now, jolly good people. Serious. Diverse in knowledge. Did you go away, BDF? Not a big lane. เดี๋ยวผมก็เยเยเยเยสั่นจริงอ่ะแต่ด้วยเป็นแค่อะไรนี่เรียนปีดูเรื่องงานรูปมีคนมาหนุนมาเลยงานรูปแต่ด้วยเรื่องงานรูปเองมีคนงานรูปเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักทางด้านหลังของเป็นจริงชาวสองที่ได้ไหมสองที่ตอนไหนสองที่ต้องการจะไหมแต่นี่เรื่องงานเลยค่ะ
1: 我们这里HD切他们，我们现在就从十中开始，我们慢慢带过来讲，我们这里楼我们漂浮，你需要不？